สวัสดีครับแฟนๆรายการแซมยิ้มที่รักและก็คิดถึงนะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับของคืนวันเสาร์นะฮะจากรายการแซมยิ้มนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแซมยิ้มของเรา

ก็ทักทายมายังดีเจบังคอนนะครับแล้วก็เสาร์ที่แล้วนะครับเป็นเสาร์ไลฟ์สดซึ่งผมเองติดภาระกิจนะครับไม่สามารถมาไลฟ์สดได้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับดีเจบังคอนแล้วก็คุณครูปาโมดนะครับที่มาช่วยเป็นแขกรับเชิญของเราไลฟ์สดร่วมกับดีเจบังคอนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเสาร์นี้นะครับก็เช่นเคยครับเราก็จะมีรายการที่จะนำมาเสนอกันนะแน่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมในช่วงนี้นะก็เป็นจดหมายจากน้องๆหลังกำแพงนะครับแล้วก็ประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมายัง Home Affairs Department ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเรามาด้วยดีตลอดนะครับแล้วก็แฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มนะครับที่ยังเหนียวแน่นให้กำลังใจดีเจทั้งสองคน ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เรามาทักทายกันด้วยบทเพลงที่แนะนำเข้ามาสัก4บทเพลงนะครับจากของคุณของคุณโมนะครับนี่มอบให้กับพี่มายนะครับชื่อเพลงก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับของคุณมายนะครับชื่อเพลงอะไรเอ่ย เดี๋ยวมาดูชื่อเพลงกันอีกทีนะชื่อเพลงฝุ่นนะครับของ Big Ass นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับก็เป็นของคุณเรือใบแมนซี่นะครับโอ้โหนี่ชื่อนี้มาใหม่นะครับและอีกเพลงก็คือของคุณน้องกิฟต์นะครับชื่อเพลงก็คือเพลงไม่เข้าใจเธอไปกับโจรสลัดโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ

ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับผมช่วงนี้ทางก็ต้องขอขอบคุณคุณไมค์มากๆเลยนะครับที่เขียนจดหมายถึงรายการสยามวงยิ้มนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆครับเล่าเรื่องราวต่างๆในข้างหลังกำแพงครับที่ไต่ลามนะครับก็คือแถวๆทินหมุนนั่นฮะได้มีน้องคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปยังสถานที่นั้นนะฮะแล้วก็น้องนี่ก็ได้ตั้งครรภ์เนาะด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ห่วงใยจากคุณหมายนะก็ได้เขียนจดหมายมาถึงรายการสยามนะคิดว่ามีช่องทางไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างนะครับแล้วก็แจ้งชื่อแล้วก็รหัสของน้องเข้ามานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเคสเดียวกับของน้องโมหรือเปล่านะครับจะยังไงรบกวนคุณหมายช่วยแจ้งอีกทีนะครับว่าใช่เคสเดียวกันไหมเนาะแล้วก็เพลงที่คุณไมค์ขอให้กับน้องโมน้องไมค์ขอให้กับพี่โมนะครับผมอาจจะอ่านผิดนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับก็มอบเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็ในเคสของคุณพี่โมนี่นะครับน้องไมค์ก็ได้แจ้งมาแล้วว่าน้องเขาได้คลอดแล้วแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยแล้วไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าเนาะยังไงรบกวนคุณหมายช่วยยืนยันนะครับแล้วก็ขอเพลงมอบให้กับพี่โมแล้วก็เด็กตัวนั้นอ้วนด้วยนะครับขอให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยนะครับผมจดหมายคุณโมนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือยินดีต้อนรับนะสมาชิกใหม่ของรายการสยามยิ้มนะครับก็คือเด็กเรือใบแมนซี่นะครับเป็นจดหมายฉบับแรกของเขาแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับรางวัลปลอบใจนะขอมอบให้กับคุณผู้ชายผู้แสนดีนะก็คือคุณไปเล่นเองนะครับขอบคุณมากเลยอีกฉบับนึงครับเป็นของน้องกิฟต์นะครับหาชื่อเพลงให้แล้วนะครับน้องกิฟต์เพลงที่ขอมาก็คือไม่เข้าใจเธอไปกับโจรสลัดนะฮะน้องก็จำชื่อเพลงไม่ได้เขียนเพลงมาเยอะมากแล้วก็เขียนจดหมายน่ารักมากนะครับมีรูปโบสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสวยงามมากนะครับอีกฉบับนึงเป็นของคุณตีนี่ฮะคุณตีนี่ขอแสดงความดีใจด้วยเลยนะครับบอกว่าอีกประมาณ5เดือนก็จะได้รับอิสระแล้วนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนเดียด้วยนะครับถ้ายังไงคิดถึงกันก็สามารถเขียนจดหมายมาได้นะครับที่เบอร์367282นะครับนี่เป็นรหัสของตัวเขาเองนะครับที่ไห่เหล่งเจ้านะครับแล้วก็มอบเพลงรักแท้มีครั้งเดียวนะครับให้กับตัวเล็กนะครับแล้วก็เพื่อนเดียแบมน้องแฮกกี้กัตชานคนิ้งแล้วก็น้องๆหลังกำแพงทุกคนนะครับขอให้สู้ๆนะครับอย่าพึ่งท้อนะครับสุดยอดจริงๆคุณตีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าได้รับสารภาพแล้วก็จะมาเยี่ยมรายการสยามยิ้มด้วยยินดีต้อนรับเลยนะครับสำหรับคุณตีนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของน้องเอิร์นนะน้องเอิร์นนี่ก็น่ารักมากเลยครับวาดรูปการ์ตูนซันตาคลอสนะครับสวยงามมากฮะแล้วก็เขียนจดหมายถึงรายการสยามมึงยิ้มและขอเพลงของรัฐบาลนะครับเท่าเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับรายการสยามมึงยิ้มนะฮะน้องนี่รอฟังทุกๆเสาร์แล้วก็อาทิตย์บอกว่าเป็นรายการที่ทำให้น้องเนี่ยได้มีกำลังใจแล้วก็เป็นรายการที่โอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับคนน้องๆหลังกำแพงขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับน้องเอิญนะครับเพลงที่ขอมาเดี๋ยวจัดให้ทุกเพลงเลยนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณมาน้อยนะครับชื่อน่ารักมากเลยนะครับขอเพลงข้อความนะครับมอบพิเศษให้กับพี่สลิมที่สเตเล่นะครับแล้วก็เราจะไปศาลกันวันที่4มีนาคมนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องกับคุณสลิมด้วยนะครับขอให้น้องได้รับข่าวดีเนาะขอบคุณมากๆเลยสำหรับจดหมายแล้วก็รูปดอกไม้เต็มหน้ากระดาษเลยนะครับอีกฉบับนึงเป็นของคุณแฮกกี้นะครับนี่ก็โอ้โหฝีมือไม่เบาจริงๆครับรูปดอกไม้ของคุณแฮกกี้เนี่ยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยนะครับขอเพลงมาด้วยนะครับบทเพลงที่ขอมาก็คือคนมีสตังค์นะครับของบอดี้สแลมนะครับผมจัดให้เพลงแรกก่อนเนาะแล้วก็ขอมอบเพลงนี้ให้แก่กับกิ๊บหลานชายที่สุดหล่อนะของยายโกกิ ใช่หรือเปล่ายายโกกินะครับก็ขอบคุณมากๆเลยคุณแฮกกี้อีกฉบับนึงครับของน้องคันนิ้งอันนี้ไม่พูดมากนะเจ็บคอน้องเขียนมาหรือเปล่าขอเพลงนะครับรักได้เปล่านะครับแล้วก็เพลงนี้น้องคันนิ้งนะครับมอบให้พี่ตูนสแตนเลย์นะครับโอ้โห
ขียนสั้นแต่ได้ใจความดีมากอีกฉบับหนึ่งครับเป็นของคุณนกน้อยนะครับคุณนกน้อยสแตนเลย์นะก็เขียนจดหมายมาบอกว่าเขียนจดหมายมาหลายฉบับแล้วทำไมไม่เห็นได้รับตอบคำตอบหรือว่าเปิดเพลงให้เลยครับจริงๆแล้วจดหมายของเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะล่าช้าเพราะว่ามันเหมือนคิวมันค่อนข้างยาวนะก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าเราก็ได้รับนะฮะคิดว่าจะได้รับทุกฉบับนะแต่คิวอาจจะยังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวก็จะจัดเพลงให้นะครับชื่อเพลงโอ้มนะครับของมิกเสริมศรีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคุณนกน้อยนะมอบเพลงนี้ให้กับคุณคณิ้งนะครับแล้วก็ของสุดท้ายฉบับนี้นะครับเป็นของคุณชาญนะครับคุณชาญนี่ลายมือสวยมากนะครับแล้วก็ขอคอมเมนต์นิดนึงครับว่าอยากให้รายการสยามนิ่งนิ่งเพิ่มเวลาสัก2ชั่วโมงนะบอกว่าเป็นรายการที่ดีมากๆนะครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่2เขาเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่รายการสยามนิ่งนิ่งนะก็จะมีประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับให้เขาได้เหมือนได้นอนฟังเพลงสบายๆเหมือนอยู่บ้านเลยนะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคุณชานที่แจ้งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในรายการของเรานะครับก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะให้ได้2ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ลายมือของคุณพี่โมนี่ก็สวยงามมากนะครับเขียนมาหลายฉบับมากเลยนะของคุณโมในช่วงของเดือนมีนาพฤษภาคมนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วไปฟังสัก4บทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับผม

ับบทเพลงเพราะๆนะครับจากคุณตีนะครับรักแท้มีครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฝากความคิดถึงไปถึงคุณตัวเล็กด้วยนะครับเพลงนี้ก็คงจะเป็นบทเพลงที่หลายๆท่านคงจะชื่นชอบนะครับแล้วก็อีกบทเพลง

นึงนะครับเท่าเดิมนี่เป็นของน้องเอิญนะครับมาแบบกับทุกคนแล้วก็จัดให้แล้วนะครับข้อความของน้องมันน้อยของคุณมาน้อยนะครับเอาไปกับพิเศษเลยนะครับสับสลิมสแตนเล่เนาะอีกคนก็คือคนมีสตังนี่เป็นของคุณนกน้อยนะครับก็มอบให้กับไม่ใช่เป็นของคุณแฮกกี้นะครับมอบให้กับหลานกิ๊บเนาะก็สนุกสนานดีนะครับเพลงนี้ของบอดี้สแลมนะครับเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงครับวันนี้เรามีถึง6ประกาศทีเดียวเลยนะครับการแรกนะครับเป็นในเรื่องของสุภาพสตรีนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนาะใครที่ยังไม่เคยตรวจนะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับก็สามารถสำรวจตัวเองได้นะครับในช่วงที่เราอาบน้ำนะก็ทรวงอกของเราเองนะถ้ามีความผิดปกตินะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับรีบปรึกษาแพทย์นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.cancer.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่2ในวันนี้เป็นประกาศในเรื่องของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งมี10แห่งในฮ่องกงเนาะสำหรับท่านใดที่มองหางานอยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์นะครับ www.jobs.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่3ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะครับในช่วงของฤดูของพายุนะครับช่วงนี้ก็ฝนจะตกหนักอาจจะมีฝนดำฝนแดงฝนเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะให้การจัดตารางงานหรือความปลอดภัยของลูกจ้างนะฮะในการทำงานนะอันนี้ก็ให้เราเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับจะได้ไม่กระทบกับธุรกิจของท่านนะครับหรือหากจะมีข้อสงสัยอยากจะขอคำปรึกษาแนะนำก็สามารถที่จะโทรไปที่2717-7117นะครับเป็นเบอร์ของกรมแรงงานฮ่องกงนั่นเองนะครับส่วนประกาศที่4ในวันนี้นะครับเป็นประกาศในเรื่องของโควิดนะครับซึ่งเป็นโรคทางเดินลมหายใจหรือโรคปอดอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่หายขาดนะครับสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็สามารถไปฉีดเข็มกระตุ้นได้นะฮะทนได้ฟรีนะครับก็คนที่สูงวัยหรือคนที่มีความผิดปกติทางด้านภูมิคุ้มกันนะครับก็สามารถไปขอฉีดเข็มกระตุ้นได้นะครับส่วนประกาศที่5ในวันนี้นะครับเป็นประกาศตลาดนัดแรงงานนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ของเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่เขต New Territory West นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับ New Territory West Center นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานได้นะครับก็เช่นเคยนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่2463-9322นะครับอีกประกาศสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับก็สามารถที่จะขอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานจำนวนสมาชิกภายในบ้านนะครับอันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรนี้เลยครับ2558-3000นะครับนี่ก็คือประกาศสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังอีกสัก2บทเพลงครับรักได้หรือเปล่าครับของน้องคณิ้งนะครับมอบให้กับพี่ตูนสแตนเลย์นะครับอีกเพลงนึงก็คือคุณนกน้อยนะฮะแนะนำเข้ามาชื่อเพลงโอมนะครับนี่มอบให้กับเพื่อนของน้องสาวคณิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ